นั่นสิมังดาวสัตคุณมาฟสุนิทโคกนาสนามนะฮะดาวชันช็อกทูจีน่าสุนิทโคกนังสขนามันเกนวันเคลาสเคอร์นีร์กปากิตงอารุกิตระจักเลนเดย์ยังกิตคุณนั่นสิมังดาวคนาสนามันเกน